ให้ยากินลอยไว้ตาตาละเลดียไว้ตาตาละบาตุกูไว้ตาตาละไอ้ปิญญาดีไว้ตาตาละไอ้เบอร์ดียไว้ตาตาละไอ้เยกุมลมไว้ตาตาละมือราลาไว้ตาตาละไอ้กากือบือเลไว้ตาละไอ้ลิงตันไว้ไว้ตาตาละและไอ้กิดเนไว้ตาตาละ